0: ข้างวันมุสติลุมปัดอะไรไอ้กะเลวันยาคังเป็นสติกเกอร์สายังตุมามาระ
1: บารังยึกุนาวันวิปิกสานะตะปังสารังอิงคังราคา
0: เบกิชักต์เบกิกิลักนิงาลิพามันเถนะยับคุมบักการนะอนุตสตมังอปุลยะ
1: อนุตสมังรูปะกายานันอัตุเตเตกะดินามังสัตปังลังสุงลุมปัดติกาเพงเกอร์บาริจึงนุตุปันพามันเถนะเตริดุนิงาลอิงคังราคาอนุปันตุสอวุตอวุตันยิพามันเถนะ
0: วันตะกังอาริยาตะกังอัลลา
2: วันวันวันวันวันวันวันนั่นบาลิกเหนื่อยวันวันเฮ้ยกุนาวาวัน
3: เตกะ
0: กุนาวันดันตังอะไรบาลิกเหนื่อยมาวันกุสตินาวันต้องดิชาจัจจ์กินจึงลันเจกวันเนวะต้องดิชาจัจจ์กินจึงลันเจกมานิสDasa muka wan, Gustin aku wan, balik deh wan, balik deh wan, nah wan, lah beki nyeri, nyeri kene iya yang tibatan ngerasakan irung sumpung jeli lah wing lewih nyeri iya aing dikejatkan penuh jadi adi, wan,
1: bakar nama lum satria anu pinilih,
0: dong, Gusti aku,
3: kumaha kelar.
0: Moho aing teh satria.
3: Duh.
0: Satria mah teu meunang ngaluarkeun cai mata sanajan ngihareupan kasedih anu luar biasa.
3: Leres.
0: Wah. Boa meureun teu rido ningali beungeut aing jiga kieu.
3: Eta kulan.
0: Teu tega meureun ningali beungeut akang jiga kieu. Aing nuhun dawan sanajan salolo ge. Asyang ubaran
3: kaubaran
0: irama sirama nuhun sirama parantos ngidinan ayo urang teraskeun deui ieu kaula dina mangsa peperangan saha nu bakanyi